วกอ้ายมานหลายยาสู้เห็นอ้ายผู้เป็นทหารกล้ารักษาแดนให้มันเกินต่อชอดอใจแดนน้องผู้น้าอยู่บ้านไว้พ่อในผู้สู่คน